0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: ชินต่อคอยบรรยายช่วงในสิ่งที่นึกจากช่วงพงยื้อมาที่ชวนแต่นายันสอดต้องชัวเนี่ยช่วงอีช่วงในสิ่งที่นึกจากที่ช่วงพงยื้อมาที่ชวนแต่นายันสอดต้องชัวไปเนี่ยไปตัวเราเรื่อยๆมองตัวหายดูไปมองหายตัวนู้นรู้จ่าต่อโตต่อมุตโตชาต่อเสียเงี้ยโอ้สังวิทูเรียนเตชเชอร์ออสเตรเลียยาลินอเป็นดูสตงจวนหน่อยมีมุกเกลอร์เจที่มิจินเตสมิจิสสุปุโตอิจงเนียสิกุตินิงจาตอมลองยาลินหน่อยกุยตุสังบาก
3: ุยตัวสังยาย
2: าลินอหน่อยกุยนุตินังก็อแต่รู้ยี่ลีชงอัศเชนังกุตโตยันในนังจงเชื่อว่าต่อตอนชี้จงเนติกุติหนึ่งชาญาติทักกินอยันเลยนู่นน่ะยามัวมีจิตสัตว์สื่อลินตาเจจอยรายาชัวว่ากิโลเจญาติทักกินอจออันเดนเดอมาหายสัตว์สื่อ

ยาลินยังที่นั่นมุ่งเฉพาะที่จะมุ่งสอนสื่อตรงที่เช่นเจ้าสิบปีหลังแต่ใจจ้าอ่ะยัดรุ่นน้องยัดตอนรุ่นถุงแบงเบิ้งยาลินาโชว์ตัวยาลีสอนเสียจ่อลีก็ตัวเดกรีสยัดตอนนี้สันเดลยัดตะกี้ฉันดูฟังดาวสอนจ่อลีก็ยี ยาดูนู่นมันได้ตอนได้นายชันดูฝึกดาวที่ยังเก่าสัตว์สลิโกยี่ยาดูนู่นมันได้ตอนได้นายชันดูฝึกดาวที่ยังเก่าสัตว์สลิโกยี่ที่ยาดูนู่นตรงสิ่งนี้ยาชันดูนี่สัตว์สลิโกที่ยังเก่ายาดูตัวเจนเคมเบอร์ชันดูนี่สัตว์สลิโกยี่ที่ยาดูนู่นตรงหัวบ่ายนายโชว์เหมือนจีสัตว์สลิโกอ๋อนู่นนายนู่นเต่าโตโตโตชิจิโตเด็ดดีเฉินซอ นุ่งปงทอชีทอชีจนเด็ดดีจนดูเป็นมือเกาะทอที่ชิจเจอปลงเด็ดดีปอกเก่งดูนู้ยายนั่นแต่เมื่อมูยานี่เจ้าสิหลงยัดตรงนู้นอีเดล่าอุสระก็ปอตอลิชาจุอีซีเนียอเมริกาอีเดล่าอุสระก็ปอตอลิโกตอเซียอีปอเปจุปลงกิบเนี่ยหลอดจัว อีดอลาอุสเราก็ปอตอลิโกเป็นบ้าเทียบเราจะอีสตานเนี่ยไทยเทียอีดอลาอุสเราก็ปอตอลิโกอีเซียปวดรู้จีโตเนี่ยยาลายาอินโอเกโตดีเทียนยี่สิบสองสองสองลินอเซียตันเตนอยามัวลัจจิมัวเกลอเจไปหาไปตุตูชาโอเกลอเจโตอีจงเนี่ยสิเกิดนิจายาโตรู้จบลงเสด็จโตเป้าเทียยามัวเกสะสมสมมงลัจจิโก จบลงเสด็จโตเป้าเทียยามัวเกสะสมสมมงลัจจิโกเมื่อยินต่อสตงต่อรู้เชิดตัดสินนั่นเตจบเราจีจบเอาไปดัดสตงจวบมงโปรแกรมอือยอดดัดหล่ออือมัวไปซื้อสายโตเนสอตงสัตว์รู้เชิดโตโตโตจะสาตัวเชิญสอตัวเชิญนอเทียยามัวคือเชี่ยมัวอยากช่วงเก้าลัจจิเนจีหอนเต่าตัวละอือเทียตาลินเดียร์ ชิทานแล้วเลยเจ๋อว่ามุจจอดลุเปียตองเต้แล้วยาเขาอุจวะเลยแล้วยามัวยาเก่าเตยยาจอดตัวอีสองตัวเลยเจ๋อฮอสซาตัวอีตัวอีเมลตัวยาแล้วยาจินตาเอฮอมยาดอทคอมตัวส่วนลึกเชื่อเฮอเอือมาดิจอดตอนนี้ตัวลงโซฟ้าจะจอดตัวที่ยังเก่าเนอะ